0: ันโพดและสุรานาอันเด้งขึ้นกุมารเนี่ยฉันได้บันังสิเด้น่าจะจัดตัวตอบไปอายาเนี่ยขมิ้นบินเนี่ยอายากุบังยารและนาอนไอ้สิ่งที่จะงอมงที่จะตัดดิไล่เคร่งินทิพย์เอตาสุราที่มาน่าดั่งเนี่ยสุรานาฮอนซี่สิ่งเอ้ยดึงเงินเอ้ยซาดาซารุ่งเช้าบ่ายเกิดซาดาเทฮาร์ซาดาตุนยังันฮาริร์โบเนี่ยเอ้ย
1: ว่าที่บาลาน
2: เงี้ย
1: Tinggali di hareup aya budak bule, budak hideung tewak. Tewak buru-buru ka itu buru-buru tewak.
2: Alah dibulak balak.